0: เสียพ่อกองเฟ้ยสีวาโฟทั้งไอรับ
1: ไซคอมสีวาโฟวันก็ไปเฮ็ด
0: สีพ่อคอมแมสสีวาโฟวันสีวาไอทาวาฟอร์วันอาร์ไปไอฟอร์ไอรับ
1: ไซคอมสีวาโฟวันทาวาฟอร์วันโค้ด5 1542